ลุนบาร์มจะเมกลงเป็นอดันทูลุนอดยุกสนังบองกับปลังอลุนกิลุนเจียบังสาธิตเตอร์

Paramicin patilo phom thom thien tho the thom chích cọc chôm anh thế thom chích cọc chôm chi a ri vi li yong sam phi a jon reng thiên ar ding bom ta ring thin ing tang long hai e li tang a tang lo la yu i ru si e tang ta ing tang tang lu non a ri yong si ser ka vi yan pon ko mi ro dam jong ding kho pa ling pon kor khin dang ang song sam phi bo lan ron ai sam phi bo lan ron sam phi bo lan rong I too wang che lo non si mar le a bi on hu kharai pon si aru a iru li yong iri yong seng ya di thu yong mo lang ti tang an alang di ti a kong ti pon de ji e hor bong na si lang sik so a dong si ru kharai ki pon phuri a chi lon เป็นรูปข้าไรยองเร่งทิ้นปังตังกล้องเอฮะเร่งทิ้งปาดเนปังตังกล้องรูหายตังยองดิงคู่ปาลิงปนกอลกันที่ดังกอลขินดังอังสองบางสัมพีบูลันพรงอาทิมิปังไอปังตังตรงเช่นปังตังตรงที่อันสัมพีบูลันรงไอทีเอทีมิปะลังปะอัน